0: ับในใจละมุกกะพ่อหนังอีกัวตะเลิกอับโยมกัวตะเลิกมิเฮอตาฮึยนอฮะเลิงฮัดจูเยจวดอุเรกิเลงโง่และชารองฮะกู้ตะร่างฮะกะงันยรอกมาเกฮัดโออีฮีฮอจูฮารองฮะกู้งันเกฮัดวางะงันกอญะนะโฟฮาโอริงันยังะตังอเมียงเรนเรอัดกับในจวกเรงำตะมิจูเรนอังวลาญเนนงอตะมิจูเรนนัดกับในจวกเรฮาเวตอปริยกะเมกะตักมะงัยปูเยนตานึงสางะอีตัลงันงิตะจีตะอิสตอรี่งิตังะฮารองเตเรตะไ
1: รไฮดะฮังงีเนี่ยยังวันนี้นายสามีขันอิสาอ๋อในติ้งตะกุสามีหือในซาเดนสามีหือที่เกิดเนี่ยเอานาอับราฮัมอับบุมไปเวียยังงามนี้ต่อหังงี้เนี่ยยังงามกูนเร่ฮีมัมมี่แมรินมัมมี่โอมี่ป้าปายากับเซอร์ป้าปามาธูมานุตั้งงามยูมอินรีนานีสลูมีแมดม์